อ๋อเป็นเดียมตัวนั้นนี่นะเมื่อเดินนั่นโปรแกรมติงอาปงก็ยูอัสนะตัวเราเองคิดมุสมาเอร่าเมื่อเดินนั่นโอเคเทปุบุสีเอร์มังก์ตั้งรักนับเป็นนักคนนั้นติงอาปงไงอ๋อยากังไงที่ยากันนะเมื่อรีเอฟเอ็ม 89.9 ยาปุบุสีเด็กคนอะไรไอเดียวีเคนไม่รู้วิ่งตามนั่นนี่อากิตินิมันเนฟเซย์เจดีบอยอ๋อเป็นอะไรป้านักนักว่าใครนั่นไม่ใครป้าไอปุ่นเทวีเคนกราบอ๋อยาใครต้องคุยกิสุสานิสระตอนนักเรียนเป็นทิ้งอาปงไงยนนาราโปรแกรมเนี่ยเมตินนันโปรแกรมที่คุณอาเกียตั้งรักินาโคยะที่กตั้งเยยอนกตั้งไอยอนปานเบอร์รีเอฟเอ็มจีนันปุ่นนั่นทิ้งอาปงไงว่าอย่างนั้นคุณทำอะไรกว่าตั้งเดียไอตัววีกินอาเขางานนำตั้งอาปงไงยนเนี่ยนำตั้งรักกันทีมตอนรอนายนาราโปรแกรมไงยน